ราชอบในเคป๊อปอยู่แล้วเราชอบในเคป๊อปเราสนใจในเคป๊อปอย่างเงี้ยครับผมแล้วเรารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตนิวเวิลด์เพลงหลักเนี่ยมันคือเป็นเพลงที่สามารถสร้างมูฟเมนต์ได้กับการชุมนุมได้เรารู้สึกว่าความหมายของเพลง